0: Hello, request line.
1: Hello, could I step if you go along?
0: Khub lay, PD Bawanyang, eh?
1: Hi.
0: Oh, good morning, Bawanyang.
1: Hi, good morning, if you will.
0: Ding, yes, I'm not going to write you, Mataka step.
1: I'm not going to write log by Shishaji Alicia Pomero.
0: Hi. Dear, if you didn't do what you know, you know, if you've been tempted to write.
1: Okay, boy, you're lucky by Shishaji.
0: He done boxy sharp, he yoked you by Shishama. Dang, if he puts up so high, I know, can you do
1: it? You have to, but don't fall. I catch when it's long.
0: Hi,
1: I wrote this stuff with your feet. Ha ha. You get the young two.
0: Talk of the sheep, born more.
1: I tie to see that Shishana, believe me, believe you.
0: You number one.
1: Should I hunt the four? Three of one in Subana, aluminum rim. นะตาอีติบัตรสเกมมันได้งับนะปอตัวสลานะไปอัลไทรซ์อีวันตีอีวันเดียงอีวันไบค์อีปะคงลาอีปะปอลองอีปะปอแรงนะตาอีปะอัลบลาอันปอโมพลังนะตาอีลาดิชาอีลาดิซุปอีอีสุดีปะตรออีปะดอนดูการชาร์จอีปะสเกมมันตายกระเต็บ นะไอ้สิบาลิงคอยอีบาดอฟอีบาเฮปนะปอโกฟลิงนะไปกันที่บอลนอสโตนอีบาดูชิลานะปัจจุบันอีบาลารีปากันเต็งอีบอมจูมิสมันสกับตั้งชิซินรูเกิดเดียวไว้ดันเฮียงนะตาอีบาโรอีบาเฮียงอีบาเซมจงอ่ะบาโรอีบาล็อกอีบาชิชาบัดอีบาโรอีบาสกับเพียงในโปรแกรมอยู่ดิฉันสกับมันก็พอบางทีบัชชันดิจิเกตนำตาจงอ่ะมันก็พอ
0: itu isil dasar di terus di pertanyaan itu dedicate nama jangan nampak itu walang nama ngap itu bi nama ngap ini anisha nama pokrok him mas baru ibas yang pendek program jadi jai bapak long yo sesi sen kasih kasih tiap yang kena bukan isi tam imat ikut apa nak kerana perlu oh iyo yang ayam ngalap ayam ngalap pulih kalau ada ayam mah
1: ngak sam lambat bad dengan nombor je i imat ikwa apa nak kena isi tam kum tu sebab nak kwa ni kena terlok kita tak kena gue kena request ke jangan tak terban ini
0: snow mah hai tak kubli sibun wan yang kermen ba iba po aling ini snow gini ka jadi kena pi mah
1: bapak long
0: tak kubli mah tak kasi ke masuk ke pi ba wan yang ala pentem ke jurai mah tak

0: lādhī sāyāma bāñyāng, lādhī sūkuma bāñyāng. Mī chāng yī bārā, family chāng kī bārā, bārā kāstamā yī bārā ndu kāntsā.
1: Oh, hōi, hōi, hōi.
0: Bā yī, pīdā shī shā yī pīdā hōn yī sū bā, yī rī jō yī shī, mātā yī khēm līm ngāp nā pō, rūsulā tāi bā pō lēng yī bā pō lōng yī bā wān, bā yī bā wān tī yī wān bāng, nā tā yī, bā dū shī lā rā pō jū rūt, nā tā yī bā ā lā nā pō mō klāng nā tā yī bā.
1: ที่จะว่าหลังนะพ่อมองงับหน้าตาอีกคนลูบีน่ะมองงับหน้าตาของอาชีพของเชิดนะสวยกองสันหน้าตาอีอันนี้ใช่นะพ่อมองก็ดอกแต่เพราะว่าเสียเป็นโปรแกรมพี่ก็หลับมันเยอะเกินไปคีบุญบ้าที่คีบัตรโหลดจนแบบวันยังได้ต่อคีบุญเฮ้ยที่ตัวแบบวันยังคุณเลี้ยงคีบุญเอ๋ยแบบพี่ละฟอนเชงี้ที่สนายไอโฟนงี้คีบุญคีบอร์ดมั้งเฮ้ยคุณเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่รู้กุมจู